0: 预算，扩充自卫队规模，在冲绳等地加强军事部署，要求日本政府重新探讨依赖美军基地的安保政策，停止扩军。
1: 米軍を撤退してもらってですね、沖縄からも日本のからも出て行ってもらいたい。それから日本の自衛隊の拡大といいますか、日本の軍拡ですね、これももうやめてもらいたいということに尽きるかと。
0: 这起案件发生在10月3日，冲绳一家酒店内，一名当地女性被发现死亡。日本警方随后以涉嫌抢劫杀人罪逮捕了一名驻冲绳美国海军陆战队士兵，嫌疑人否认相关指控。事件发生后，驻冲绳美军已实施为期30天的深夜外出限制。冲绳县议会也通过抗议决议，要求追究美军管理责任，并推动修改日美地位协定。凤凰卫视蒋文斌大大介，日本东京报道。
2: 泰国内阁14号原则批准中泰高铁2期喝乐至兰开段土地征收皇家法令草案，为项目建设推进征地程序。
3: 此次计划征收土地约1345来，约合215公顷，涉及1991宗地块以及约1428项建筑和其他设施。
4: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทางประมาณ357 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4 จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ256,403 ล้านบาทโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินประมาณ12,419 ล้านบาท
3: 项目初步投资框架还包括土建设施以及施工监理费用。根据决议，征地范围涉及4府共19个县的部分地区。项目环境影响评估已于2024年11月获得批准。泰国国家铁路局也已展开公众意见征询。此次征地法令草案还需提交国务委员会进行法律审查。
4: ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีผลบังคับใช้5 ปีและต้องเริ่มสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ภายใน180 วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับค่ะ
3: 中泰高铁2期于2025年2月获得泰国内阁批准，计划2032年完工。这一项目未来将通过廊开与中老铁路衔接，进一步推动区域铁路互联互通。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷报道。
2: 受冷空气持续影响，内地北方气温将波动下降。最新的全国秋冬进程图显示，截至12号，西藏、青海等地已经进入冬季，秋季前沿已经抵达云南南部、福建西部一带，而广东、海南等地仍处在夏季。
5: 中央气象台预计，15日起，新一股冷空气将自西向东影响大部地区。新疆乌鲁木齐16日的最高气温或为下半年首次跌破10摄氏度，青海西宁17日的最低气温将跌破冰点。在新疆喀什塔县，13日夜间出现了降雪。红旗拉甫国门景区道路积雪明显，通行受到影响。景区组织工作人员14日开展了路面清雪等作业，同时发布了天气和路况提示公告，提醒游客留意天气变化。目前清雪工作已经完成，景区道路恢复了正常通行。东北的吉林延吉近日迎来了寒潮降温，气温降幅显著，当地14日的最低气温达到零下20摄氏度。为了应对骤冷的天气，保障群众居家取暖，延吉市供热企业按照环保错峰起炉安排，于13日至14日启动了提前供热。凤凰卫视综合报道。
2: 感谢收看，下节新闻还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
6: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
7: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
6: 是近在眼前的真实。
8: 州院洞庭湖一线。
6: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。赛轮轮胎华文大直播，由赛轮集团聚名赞助播出。赛轮，做一条好轮胎。
9: 15号已经成功了。

0: ของช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทางประมาณ357กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 256,403 ล้านบาทโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินประมาณ 12,419 ล้านบาท
1: 项目初步投资框架还包括土建设施以及施工监理费用根据决议征地范围涉及四府共19个县的部分地区项目环境影响评估已于2024年11月获得批准泰国国家铁路局也已展开公众意见征询此次征地法令草案还需提交国务委员会进行法律审查
0: ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีผลบังคับใช้5ปีและต้องเริ่มสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ภายใน180วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับค่ะ
1: 中泰高铁二期于2025年2月获得泰国内阁批准，计划2032年完工。这一项目未来将通过廊开与中老铁路衔接，进一步推动区域铁路互联互通。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷报道。
2: 中国跟新加坡的双边投资促进委员会第八次联席会议13号以视频方式召开。会议是由中国商务部长王文涛跟新加坡副总理兼能源贸易和工业部长严金勇共同主持，双方就双向投资、政府间合作项目以及推进双边合作等议题交换意见。王文涛表示，中新双向投资保持活跃，双边合作项目稳步推进，新兴领域合作不断拓展。中方愿同新方共同落实好两国领导人达成的重要共识。严金勇表示，利用新中投资促进委员会平台保持对话十分重要，新方愿意继续深化跟中方在新兴领域的政策交流，开展务实合作。香港方面继续跟六个国家全面性避免双重课税协定，有这个协定，然后将会进一步的刊宪。这是特区行政长官会同行政会日前根据税务条例做出了六项命令，已分别实施香港跟巴巴多斯、约旦、吉尔吉斯共和国、马尔代夫、挪威还有卢旺达签署的全面性避免双重课税协定。命令会在这个月16号刊宪。财经事务及库务局发言人说，协定确保香港和相关税务管辖区的居民不需要为同一个收入双重课税，并让投资者更有效评估他们跨境经济活动的潜在税务负担，促进双边贸易和投资。去年香港分别跟马尔代夫、约旦、卢旺达以及挪威签订了协定，今年三月则跟吉尔吉斯共和国和巴巴多斯签订协定。香港目前已经跟60多个税务管辖区签订了协定。感谢收看，我们再会。